นาไดนางามดาสมดาสญาจบาอนาตุงวะญาญบากาบุลันนาปกีอานาลมาโอซาสดานลมาเฮอาไวนาลมาโอนาซาสดานยาเซอ